0: ในพระรูปหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยประทินั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้ปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสัมภาวุธกรมสัมภาวุธทหารบกได้รายงานการสร้างบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสัมภาวุธทหารบกได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยานตราราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอกตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราคงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินดาวน์ที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถึงว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในกรอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.

0: ูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจริง
1: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
4: นางสาวรัชดาธนดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9 ถึง 23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22/23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะมอก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
4: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรี

0: ปุ๊บตรง 2.56 สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง 2.51 สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต
1: ่
2: อไปนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าก
3: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ dtan next กับระบบ national single window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ dtam next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้าน

0: ธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจป ตัยยิปแอร์โดอันผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าทรัมป์โดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์โดอันเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายอาบาสอาราคชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ18รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครองยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไป

0: ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกางซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสกรันด์สแลมมีไวรัลที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอียมาและขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เก็บสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินออรีนี่อดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางกรันด์สแลมมีไวรัลไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสกรันด์สแลมเยาวชนมีไวรัลจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกผู้นำนันพันธนาธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกไปเดินสนามได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนาคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเรียมชันนั่งกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตและครอบ2ไปเจอกับคู่มวยอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มืออันดับ4ของโลกจากสโลเวเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี KBC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาว28ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จในช่วงต้นปีหน้าด้วยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหงกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชมสายอุดมสิงห์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทตามสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นมาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 สูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
3: 1 นาทีกับกปท.มาตรวัดอุณหภูมิน้ำบ่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วในระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าเมื่อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสับปะเลอสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกอออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอกรชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัดชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของ

0: โดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
2: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: าราบาลและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยิกครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนเพียงช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายเมนาโรดทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
4: ครับ

0: ากขึ้นนะครับ
1: ค่ะอย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนีโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างนะครับ

ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็โดยจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับต่อทนช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของ

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมที่ต้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชป่าที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าได้กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการติดตามปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการท่วมทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลให้รวดเร็วและเข้าถึงเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
0: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆก็คืออย่างนครราชสีมาบุรีรัมย์มีขอนแก่นอย่างนี้นะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์ขึ้นชุมพรกำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ67จังหวัดนี้ที่ผมได้กล่าวเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับ
1: ค่ะตลาดค้าเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญ่รุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
0: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าตอนนี้เรื่องของน้ำเนี่ยที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรเนี่ยที่เข้าดำเนินการหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เหลือไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดต้องคงฝนหัวและการเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนและเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านที่ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานในเพื่อการเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะมีการไหนให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานรูปที่ดินรูปเสือกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนหรือรูปที่ดินรูปเสือกรรมเนี่ยที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเวลาชอบกับสทช.ในเรื่องของการบริหารการน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆได้มีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของการดูแลเรื่องของการส่งเสริมก็จะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมศาสตร์กรมนงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกลชนเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดหากพี่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการคำตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่ให้พวกเรากับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
1: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราพร้อมแล้วมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
0: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับอยู่ประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสำรวจนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ตลาดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญ่หน่อยค่ะ
0: ก็คนแรกกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกคนสำคัญนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่ทำให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเอลนีโญ่เพราะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตร

0: ผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตพื้นที่ภา
1: ค
0: ทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเรายืนอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนิโยรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: รคอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานโดยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมี

0: ียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการยืนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
1: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้นสามเป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
0: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของการเยือนครั้งนี้โดยมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ด่านสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จับด่านบุกอิฐกายุติกรรมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียข้อสุประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกอิฐกายุติกรรมจะช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
1: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลเซียนะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลเซียก็เป็นอีกภาพบรรยากาศหนึ่งที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
0: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวนอกประเด็นค่ะ

0: ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทางใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทางใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
1: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งหรอกครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกรที่เราก็จะมีบุคลากรแล้วมีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้นนะ
0: ใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาชิโร่รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป

ายธนพงษ์คงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ

0: ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ f a

0: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์กตวิโร
2: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอก

ชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333-1638 อีเมลสมนึก.t@msu.ac

้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมเพื่ออย่าถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแก้ข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบต้นบังคุณดาตุลาราชชุดาราชเด

ามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลัง

0: คาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหา

0: มาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
2: นายวิโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า

0: ขื่อนขนาดนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำด้วยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนาริมนอุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศ์สิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.ac.th

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่ซุ้มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปพรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกได้รับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรค์ประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรค์ประเสริฐ

ุทธเจ้าของเฮาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสุเมธดาบดแสนมหากัปล่วงแล้วแสนหน่วยโลกที่ผ่านมาสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังกรพระโพธิจัตสัตว์ของเฮายังท่องเที่ยวทรมานอยู่ในวัฏสงสารตายเกิดตายนับอสงไขยบ่ได้แต่ก่อนหน้านั้นไปมานั้นเถื่อหนึ่งเพิ่นได้เกิดเป็นดาบสหนุ่มแต่ไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ชื่อว่าสุเมธดาบสได้ฌานสมาบัติอภิญญาโลกีฮ้อเฮินเดินอากาศมาเห็นไทบ้านไทเมืองหยุบหยับทั้งหลายแถบประชาชนโดยปวกหยาบหยายเตรียมสางส่วนบุญฮ้อผ่านมาเลี้ยวลงมาเห็นพี่น้องป่องปลายบ้านไต่บ้านเนื้อหยาบผ้ากันเหตุอย่างน้อคือกันกับไทเฮามาลกหยาขาหุ่นมาปลูกป่าปลูกดงนำกันหยาบจุ่มมาเนี่ยสุเมธดาบสมีความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มันจังใดสมผอมเพียงเฮียงหนากันแท้ควรสิเป็นบุญญากิริยากุศลกิริยาแท้ๆเฮ็ดจังใดเนาะเฮาคือสิได้บุญน้ำเพิ่นก็เลยลงดินไปถามได้รับคำตอบว่าพวกเฮากำลังพากันเฮ็ดทางทมทีต้อนรับพระพุทธเจ้าที่ปังกรเดินทางเข้าสุนครทุ่มมวดีพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเป็นจำนวนแสนพ่อได้ยินเท่านั้นขนลุกโลมชาติสู้สั้นโอ้ยเกิดมากสะกดได้ยินพระพุทธเจ้าผู้ขาสมาบ่หางมีดีใดสมาทุกมายากแท้เฮ็ดจังได๋เด้สิได้บุญน้ำน้อก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าญาติเหื่อแห้งงานเลือดเนื้อเสื้อไขชีวิตจิตใจวิญญาณนี้เป็นมูลมั่งสังขยามรดกของพ่อของแม่ที่ให้มาเอาเด้อผู้ขาสิขอเอาญาติเหื่อแห้งงานทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ต่างสางบุญญาบารมีเก็บเธอเล็กกำเธอน้อยห้อมเขาตื่มกันว่าจังสันก็เลยขอเห็ดน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าก็เลยมอบบ่อนที่มันยากที่สุดให้มีแต่คิดต้มเล่าก็เอาวสันเหือแตกหนาไข่ขาวแตกลังแปลงท่านใหญ่ถวายองค์พุทธโคตรพี่น้องเอ้ยทำบ่แล้วพระพุทธเจ้าเดินทางมาพร้อมกับพระอรหันต์หยาบหยาบ

มากก็เลยว่ายังเหลืออยู่ประมาณเม็ดหนึ่งก็เลยนอนลงในหม่องที่ตมให้เพิ่นเหยียบพระพุทธเจ้าเหยียบไตหลังแล้วก็อธิษฐานในแก่ว่าสาธุเด้อถามมาท่านแห้งงานท่านถอดเป็นท่านมื้อนี้คือเฮามาเอาเหือแห้งรกหญ้าขาหุ่นปลูกใหม่ปลูกตรงนี้ขอให้ถามมาท่านเถนี่จงให้ผู้ขาได้ทรงถอดไปถึงได้การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเด้อพระพุทธเจ้าที่ปังกรยืนอยู่ประกาศลงไปทำกลางหมู่ทรงว่าบุรุษสุดาบดหนุ่มที่อยู่ใต้ตีนของเฮานี้อธิษฐานโพธิญาณอีกแสนมหากัปข้างหน้าพุ่นเพิ่นผู้นี้กำลังเป็นนอเหนือพุทธังกูลเบียดน้อยๆพระพุทธเจ้าสิเดตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าสื่อว่าสมณะโคดมอีกแสนมหากัปไปพุ่นโพธิสัตว์ได้ยินจังสั่นดีใจหลายคำว่าอีกแสนมหากัปแสนโลกแตกไปพุ่นคือจังควมนี่สิมีมหอดมืออื่นนี้เกิดความดีอกดีใจเป็นการประชุมลงแห่งบุญของเพิ่นเถื่อแหลกเอิ้นว่าปุญญะสโมทานนั่งโพธิสัตว์ตังสัมมาสัมโพธิญาณังประชุมลงแห่งบุญเถื่อแรกของพระโพธิสัตว์เพื่อโพธิญาณบาทนั่นแล้วว่าเคยตกนรกอีกจักเถื่อจนว่นมหอดปัดสุดท้ายได้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮาพี่น้องเอ้ยหย่อนเอาเหือเอาแห้งนี่แล้วเป็นท่าน

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องตอบแทนพระคุณแม่ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่สมาทานอุโบสถศีลเนกัมมัจจารีเนกัมมัจจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้จากนี้ต่อไปจะเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พิเศษเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่อีกเช่นเดียวกันหนึ่งในวันแม่กับผมอาตมาก็จะแสดงธรรมนี้บูชาพระคุณแม่ถ้าผู้ใดพอจะอดจะทนไม่ลุกไปไหนมาไหนให้ความเคารพคิดถึงหน้าแม่พ่อไว้มากๆนั่นจะเป็นการดีวันนี้พวกเราก็เป็นที่ทราบกันดีมหาชนมากันเยอะเนื่องจากสมมติร่วมกันว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันที่เรียกว่าควรจะมีเป็นวันแห่งสิริมหามงคลแต่ก่อนมันไม่มีความจริงนั้นเราน่าจะมีวันแม่อยู่ทุกวันนั่นแหละแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกพอมีลูกมาแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่จนโตทุกยากลำบากแค่ไหนไม่เคยบอกว่าวันลูกมันนานจะให้กินนมทีแต่พวกเรานี่ยังมีโอกาส365วันให้แก่แม่สักวันหนึ่งก็เป็นการดีการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีของแก่บิดาแก่มารดาบิดานี้ของมนุษย์เราถือได้ว่าเป็นอริยธรรมอริยธรรมนะธรรมอันประเสริฐโลกจะมีความสงบร่มเย็นอยู่ได้หรือจะมีความเสื่อมมีที่ความผูกพันระหว่างแม่ระหว่างลูกนี่แหละเป็นเครื่องวัดธรรมะจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังวันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยๆเพื่ออุทิศให้แก่แม่เมื่อตอนอาตมาเป็นไข้เมื่อตอนเข้าพรรษานี่ไข้มา 6-7 วันในคืนหนึ่งรู้สึกจะไข้หนักมากนั่งสมาธิดูอาการไข้

ที่ตายไปพอฝันเห็นแม่ว่าแม่นี่เดินเลาะไปริมฝั่งแม่น้ำก็เลยไปจูงแม่ข้ามน้ำมาข้ามน้ำขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ปรารถเลยพูดกับแม่ในฝันว่าอันนี้เป็นแม่น้ำธรรมดาที่ได้จูงแม่ข้ามมานี่ยังมีอีกแม่น้ำใหญ่เรียกว่าโอคักห่วงน้ำใหญ่ทั้งสี่ห่วงในวัฏสงสารกามโมคะทิโทคะอวิชโชคะภาโวคะโอคักอันเป็นแม่น้ำใหญ่คือกามห่วงน้ำใหญ่พบภาวะในการมีการเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นยึดมั่นถือมั่นเรานี่หลังจากนี้ก็อวิชชาห่วงน้ำใหญ่ที่ไม่รู้เรียกว่าอวิชโชคะยังจะต้องจูงนี่ต่อไปถ้าหากยังข้ามนั้นไม่ได้ในความฝันมันเป็นอย่างนี้จูงมาแล้วก็มาแสดงคำให้แม่ฟังโดยฟังน้ำพอตื่นขึ้น

ไม่ได้ในความรู้สึกนั้นมันก็ครอบงำความเจ็บไข้ฝันเห็นเมื่อเฉยๆวันนั้นความไข้ก็หายไปเลยเป็นยาเนื้อเพียงแต่ฝันเห็นก็เป็นยาที่เราได้ยินพระท่านสวดปริตตาธรรม

ใหญ่หาประมาณไม่ได้มีธรรมอันหนึ่งมหคตาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่เป็นมหคตารมณ์แต่อัปปมนาธรรมาหาประมาณไม่ได้อารมณ์อันนี้สมมติว่าเราเกิดความปีติปราโมทย์อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นอารมณ์อื่นมันก็หายไปถ้าเกิดความโกรธแค้นอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความรักทั้งหลายก็ตายจากหัวใจถ้าเกิดความรักอันยิ่งใหญ่เมตตาไม่มีประมาณความทีทางทั้งหลายมันก็ตายไปเป็นเหตุให้เรียกว่าอัปปมนาธรรมนาธรรมาคือเล่าให้ท่านฟังพอเพียงแต่ฝันเห็นแม่นี่ทำให้อาการป่วยไข้หายไปเติมขึ้นมามันเกิดอัปปมานาธรรมนาธรรมาอารมณ์อันยิ่งใหญ่พวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ได้ได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิได้กระทำทุกอย่างในชีวิตนี้ได้มาจากแม่ได้มาจากพ่อมีทางภาษาบาลีท่านจะเอาแม่ขึ้นก่อนมาตาปิตาไม่ได้บอกว่าปิตามาตาพอมาถึงประเทศไทยเอาพ่อขึ้นก่อนคล้ายๆจะพูดจะเอาเปรียบผู้หญิงมาบิดามารดาพ่อแม่แต่ทางอินเดียภาษาบาลีแท้ๆเขาจะเอาแม่ขึ้นก่อนมีพ่อยังมีแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่รู้จักผูกพันกันระหว่างพ่อกับลูกแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายผูกพันกับแม่กับลูกจะมีบ้างเป็นบางกรณีที่สัตว์เดรัจฉานตัวผู้รู้จักเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่อาจจะมาสังเกตนะนกยูงออกลูกมาไก่ต๊อกออกลูกมาฟักไข่ตากแดดตากฝนนี้ความผูกพันของแม่จนเห็นหน้าลูกน้อยออกมาจากกระเป๋าฟองหลังจากนั้นมันก็เลี้ยงลูก5ตัวที่มันมาท่านสังเกตไหมบางตัวเลี้ยงดีติดอาหารได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วก็เอามาให้ลูกเลี้ยงเยอะเนี่ยเอามาแจกไม่ได้ให้ตัวเดียวนะตัวที่ตัวนี้ได้กินแล้ววิ่งมาแย่งไม่ให้เอาให้เองตัวที่อ่อนแอความรักของแม่ลิงเฉลี่ยให้แก่ลูกพอลูกมันตายมันหายไปเมื่อวานพระท่านมาพระที่ท่านมาไล่เอาลูกนกยูงลูกแต่ตอกไปท่านมาจะเรียกว่าขโมยก็ได้คือไม่ได้ขอไม่ได้ขอจากเราผู้เรียนเลยยังไม่ขอแม่มันด้วยเมื่อกี้เราสวดว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเลยท่านมาวันวิสาขะและท่านก็ลักไล่เอาลูกมันเอาลูกนุ่งโยงไปสองตัวเอาลูกไปตอกไปสองตัวเพราะว่านุ่งโยงเนี่ยมันคิดถึงลูกมันร้องอย่างเพ้อละเมอเพ้อหาร้องป้ายอาตมาสังเกตดูสงสารมีวิญญาณของแม่นี่รุนแรงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไอตัวไก่ต๊อกก็เหมือนกันมาทางนี้ต้องร้องในป่าไก่ต๊อกร้องละเมอเพ้อหาลูกออกไปนอกก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กก็ไปสีแถวเลยออกไปเฮ้ยเขายืนดูทางนู้นก็สงสารตัวแต่ต้องคิดถึง

ติอาหารเลี้ยงลูกที่ยังเหลืออยู่3ตัวคิดถึงลูก2ตัวที่หายไปวิ่งทิ้งลูกไปเลยวิ่งร้องไปตรงที่ลูกมันถูกคนจับไปไปมามาแต่ร้องหาลูกที่เขาจับไปจนลืมระวังตัวเองหมาชาวบ้านผ่านมาก็โดดงับคาบคอไปเลยตายเพราะไม่มีสติมีความเป็นห่วงลูกมากที่นี่ไอ้ต๊อกก็เลยเป็นพ่อไม้ไอ้ต๊อกเมียตายพ่อไม้ลูก3ที่นี่แต่ต้องเลี้ยงลูกตัวผู้นั้นที่ท่านเห็นอยู่นั่นนะลูกโตมันตัวผู้มีเลี้ยงลูกไปเยี่ยมจนลูกโตได้บางโอกาสและลึกถึงเมียมากกว่าทิ้งลูกไว้ก็ร้องไปได้สัก10-20 เมตรก็กลับมาหาลูกอันนี้ความผูกพันโดยสัญชาตญาณสัตว์บางชนิดตัวพ่อก็เลี้ยงลูกแต่น้อยอาตมาเมื่อก่อนอยู่ในทะเลทรายวันหนึ่งขับรถจากเมืองหนึ่งไปเอกเมืองหนึ่งระยะทาง300 กว่ากิโลเมตรจะไปช่วยคนไทยตกทุกข์ได้ยากจะไปเป็นล่ามแปลภาษาให้เขาจะไปว่าความเป็นทนายช่วยเขาด้วยในขณะที่ขับรถไปนี้ไปเห็นลาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างทางเหมือนลาตายเหมือนลารูปปั้นยืนเฉยวันนั้นไปจนเสร็จนอนคืนหนึ่งเช้ามาก็ขึ้นศาลไปเป็นล่ามแปลไปเถียงช่วยเขานอนอีกคืนหนึ่งวันหลังขับรถผ่านมาก็เห็นลายืนอยู่ที่เกาะกลางทะเลทรายมีความรู้สึกสะดุดมีใจว่าเมื่อตอนเราขับรถมานี่เมื่อวันก่อนนู้นเราก็เห็นมันเดินอยู่ตรงนี้วันนี้มันก็ยังเดินอยู่มันทำไมไม่ไปหาอยู่หากินลาตัวนี้ก็เบรกรถตีรถกลับคืนมาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามันเดินร้องไห้น้ำตาไหลลูกมันตายมันเดินเฝ้าลูกที่ตายกลางทะเลทรายเรียกดมลูกแล้วก็เลียจนเนื้อที่มันเลียที่เป็นหนังมันยุ่ยออกมามันคงตายมา2-3 วันแล้วคงจะบอกลูกเถิดลูกเอ้ยลุกขึ้นมาเถิดนอนอะไรนั่งนะแม่รอคอยมันจะพูดอาตมาไปดูแล้วเห็นมันร้องไห้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าโอ้อัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุ่งเวียนแห่งกรรมวัฏสงสารต้องเป็นอย่างนี้น้ำตาที่หลากหลั่งไหลเพราะความพัดพาดจากลูกจากพ่อจากแม่จากผัวจากเมียจากของรักต้องพบกันอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการได้เห็นธรรมเอกอันหนึ่งก็คิดมันต้องมีความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปในโลกนี้ถ้าหากเราไม่ค้นให้พบสัจธรรมทางออกจากทุกข์ทั้งปวงขับรถมาลำพึงมาในใจคนเดียววันนั้นไม่มีความสุขและลึกถึงปัญหาของชีวิตคิดเบื่อหน่ายว่าเรากลับไปนี่เราจะไปบวช ดีกว่าเดือนเราก็มากแล้ว3-4 หมื่นขึ้นมาอีกหน่อยก็5-6 หมื่นนานเข้าเป็นแสนนี่เราจะบวชได้ไหมมันจะเป็นเดือดฉันนี่เล่าให้ท่านฟังว่านั่นคือน้ำตาแม่ไม่ว่าคนหรือสัตว์ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันน้อยไปหน่อยที่การระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นเป็นที่ตั้งลงแห่งคุณงามความดีทั้งหมดเรียกว่าความดีหมายเลขหนึ่งและผู้ใดได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่นั่นคือความชั่วอันดับหนึ่งของโลกของชีวิตถ้าได้กระทำชั่วกับพ่อกับแม่ก็ทำได้กับครูบาอาจารย์ทำได้กับทุกๆคนเพราะนั่นคือมีนรกพิเศษอยู่2 หลุมสำหรับรองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และทรมานจิตใจ
ใจพ่อแม่ข่มเหงน้ำใจพ่อแม่ลุงชื่อว่าอเวจีอเวจีนั่นเป็นที่รองรับคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อเวจีแปลว่าไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นของความร้อนร้อนลูกเดียวไม่มีโอกาสลดพระเทวทัตเจ้าชายอาชาติศัตรูพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อนันตริยกรรมจะไปตกนรกลุ่มนี้แล้วก็มีอีกลุ่มพิเศษหน่อยพิเศษกว่าเขาที่สุดคือโลกันตะมหานรกเป็นนรกพิเศษกว่าเพื่อนสำหรับรองรับผู้ที่ทรมานจิตใจพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ให้ตายอย่างเลือดเย็นไม่เลี้ยงดูท่านแล้วก็ยังข่มเหงน้ำใจพูดจากระทบกระเทือนกระโชกโหกห้าทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลท่านบอกอย่างหนึ่งก็ไปทำอย่างหนึ่งไปก่อเวรสร้างกรรมด้วยประการต่างๆให้ท่านเดือดร้อนไปคบเพื่อนฝูงไม่ดีติดยาเสพติดมากูรีเบียดเบียนขอจากพ่อจากแม่ไปซื้อกินท่านไม่ให้ข่มขู่ด่าว่าบางคนฆ่าพ่อแม่เพราะยาเสพติดวันหนึ่งอาตมาเห็นคนเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาจากบ้านฟากห้วยเนี่ยเลือดอาบมามาหาอนามัยที่นี่ลูกชายตีเมาเปล่ามาหาขอเงินกับแม่ไม่ได้แต่ตีวันก่อนไปแสดงธรรมเมื่อปีก่อนๆที่เมืองสกลชาวบ้านท่าเร่พ่อมีรถบัสแม่ส่งลูกเรียนหนังสือก็เรียนเก่งแต่ความเก่งมันไม่มีความดีก็ไม่มีประโยชน์เป็นโทษจึงบอกว่าสมภารสั่งบารมีเป็นเอกสาตเพศเพียงอาคมกาโบคงบุญสุวสาตเพศนี่อาจไปพาโตตกตำลั่งเพื่อได้ขาเจ้าบุญกว่างบาปเต็งนั่งเพื่อไล่เสือถิ่มบุญคุณพ่อแม่คนที่เรียนนิสูงเลยมีความรู้แต่ไม่ได้มารับอบรมทางจริยธรรมอย่างนี้บางทีก็อาจจะก่อกรรมทำเข็นกับพ่อกับแม่ได้เด็กคนนั้นเรียนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดตอนหลังมานี่ก็ไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าเมายาต่อมาก็ดมกาวตรงทินเนอร์เมื่อดมกาวมาเมามาวันนั้นพ่อก็ไปกับรถบัสพ่อมีรถบัสสายนครพนมสกลนครมาเนี่ยไปอุดรก็มานั่งแม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวถามแม่ว่าทำอะไรกินแม่บอกว่าแกงปลาลูกที่เมากาวนี่เขาบอกบอกกินแกงปลาจะกินลาบงัวแม่บอกว่ามีแกงปลาก็กินแกงปลาเถอะเลยวันหลังค่อยกินวันนี้แม่ทำอันนี้ไว้ให้บอกกินคันบอหาเนื้อมาลาบให้กินเขาจนขาทิ้งเลยนี่ไม่ได้คิดเลยว่าลูกจะทำได้บอกเลยทำไมพูดอย่างนั้นข้าพ่อข้าแม่ใครสอนมันไม่ดีแม่ไม่เคยได้ยินคำนี้จากลูกเลยแม่ก็ตำน้ำพริกจ้ะลูกเดินมาข้างหลังเดินมาถึงคว้าด้นฟืนได้ไปเท่าไรถอยมันมืดหมดแล้วเพราะนั้นนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันตะโลกะแปลว่าโลกอันธะแปลว่ามืดนรกสำหรับคนมืดคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เห็นแม้กระทั่งบุญคนของพ่อของแม่แม่ก็ดิ้นชักดิ้นชักงอตกคงไปได้ขนชาวบ้านเอาไปโรงพยาบาลไปไม่ถึงตายไอ้แม่ตายแล้วก็ไปนั่งกันในเปรเชยสูบบุหรี่เชยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันมืดเต็มที่แล้วคนเต้นบ้านพ่อก็มากับรถบัสเกิดตานมาถึงผ่านบ้านนั
านผมคนเยอะเป็นเหมือนบ้านห้องผู้คนหลายแถบเขาบอกว่าลูกของเจ้านะฆ่าแม่มันตายแล้วแกเป็นลมสุดลงไปเองเป็นลมเอาไปโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามืดมืดนรกลมนี้ชื่อว่าโลกันตักมีความหมายว่าโลกะแปลว่าโลกอันตรักอยู่ระหว่างหรืออันอันทะแปลว่ามืดนรกลมนี้พิเศษอยู่นอกจักรวาลระหว่างสามจักรวาลระหว่างสามโลกโลกมนุษย์เทวโลกและอบายคือโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นอกจักรวาลทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกันตะเหมือนดอกบัวสามดอกตั้งอย่างนี้แต่นรกลมนี้อยู่ตรงนี้แสงพระอาทิตย์พระจันทร์นี่สามารถจะสาดส่องถึงได้เป็นนรกที่มืดไปตลอดนอกจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกก็สว่างสวยโลกันตะมหานรกก็สว่างเหมือนฟ้าแรกนิดหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ตกโลกันตะมหานรกนี่จะมืดตลอดมีเล็บยาวๆเล็บมือเล็บเท้ายาวเป็นขอเหมือนเกี่ยวเกาะเกี่ยวเอาหัวห้อยลงมาในขอบจักรวาลเกาะไปหิ้วไปเหมือนค้างคาวเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านเขียนไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็คิดเอาเองว่าโอ้ในโลกนี้คงมีแต่ตัวตูคนเดียวนู้มีแต่เราคนเดียวคงไม่มีผู้ใดมันไม่เห็นกันเขาจะมีเราคนเดียวอยู่ในโลกอันมืดมนก็เปี่ยวห้อยโหนโยนตัวไปในความมืดโหยหิวก็มีอีกตัวอื่นพองมไปงมไปก็ไปพบกันเวลาไปสะกิดไปสัมผัสกันก็ตะกี้ตะกายกอดพันกันจิตกุ้มกินกันเพราะหิวมากเมื่อกอดเกี่ยวพันจะกุมจะฉี่จนกินนั้นก็ลุดจากขอบจักรวาลแห่งความมืดตกลงไปสู่น้ำอันเยือกเย็นเป็นน้ำกรดลงมานั้นเปื่อยยื่นหมดเนื้อหนังเหลือแต่กระดูกสลบฟื้นขึ้นมาเจ็งเป็นน้ำกรดที่แสนเย็นกดตะกี้ตะกายขึ้นมาได้บนฝั่งก็ห้อยหอนในความมืดต่อไปต่างคนต่างขึ้นมาพบกันใหม่ก็กินอีกตกลงไปอีกจึงเรียกว่าโลกันตะมหานรกนรกชนิดนี้เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ทรมานมีญาณมารดาทรมานใจให้ท่านต้องร้องห่มร้องไห้ให้ท่านต้องเขินขมระทมทุกข์อาตมาพูดเรื่องนี้มามีครั้งหนึ่งโยมที่หนึ่งอุบลลูกสาวเป็นครูเป็นครูมีส่งเรียนจนเป็นครูสุดท้ายตนเองนี่เป็นครูแล้วเกลียดแม่มามีพูดจาทุจี้จุกจิกมีพูดไม่รู้เรื่องไม่มีเหตุมีผลเหมือนเด็กน้อยลูกอยากให้แม่เป็นอย่างหนึ่งแม่เป็นอย่างหนึ่งเมื่อแม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธแม่พูดกับแม่8ปีอยู่บ้านหลังเดียวกันใกล้โลกันตะมหานรกเข้าไปทุกทีแม่ก็เกินขมทมทุกลูกไม่พูดด้วยเวลาถามลูกลูกก็ไม่พูดโกรธให้แม่วันหนึ่งแม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละกลับไปบ้านก็เทปไปเปิดเทปเพื่อจะมาบรรยายในที่ต่างๆวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ลูกมาไปทำงานก็ซักผ้าแม่ก็เปิดเทปบรรยายเรื่องพระคุณแม่อะไรต่ออะไรลูกสาวหูไม่หนวกไม่ได้ฟังหรอกแต่มันได้ยินฟังไปฟังมาอีท่าไหนสำนึกได้ร้องให้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ขอโทษขออภัย8ปีที่โกรธกับแม่ไม่ได้พูดจาตอนนั้นก็เหมือนกับตะเกียกตะกายขึ้นมาจากนรกหลุมโลกันตะแล้วนรกหลุมนี้เอาไว้สำหรับผู้ที่ทรมานยามมารดา
าทั้งทางกายทางใจถึงเรามาย้อนถึงคุณค่าในการประพฤติปฏิบัติบิดามารดามาตาปิตุอุปถานนังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นสุภาจริยาของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าของเหล่าอริยชนของเหล่าบัณฑิตของพระอรหันต์ทั้งหลายสังเกตดูได้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเก็บเล็กผสมน้อยมาทุกชาติในเรื่องกตัญญูกตเวทียังไงก็เอาไว้ก่อนความดีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยเล่าเรื่องของพระองค์บางครั้งเสวยพระชาติเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เลี้ยงมารดาบิดาเท่าที่อาตมารวบรวมดูตอนเย็นๆบางวันพระไปอุปถัมภ์อนนท์เย็นๆพระบางองค์ก็ไปขออุปถัมภ์พุทธเจ้ากับพระอนนท์บางทีท่านเด็ดเหนือเมื่อลาไปบีบไปนวดก็จะได้ยินได้ฟังท่านแสดงทำเรื่องราวสั้นๆบางทีท่านก็เล่าเรื่องปุเรชาติปัจฉาชาติชาติก่อนๆทูเรชาติเตะตะชูทูเรชาตังชาติไกลๆที่ท่านเกิดมาบางทีท่านก็เล่าพิสูจน์ทั้งหลายฟังโดยก่อนที่ส่วนหลายความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของบิดามารดาอุปถากมารดาบิดานี้เป็นอริยธรรมเป็นปุพพจริยาของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อเช้าเราเล่าเรื่องนกแขกเต้าให้ฟังนั่นเรื่องหนึ่งตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆระดับนกแขกเต้าในเมื่อเล่าเรื่องสัตว์นี้จะผูกพันแต่เรื่องแม่ไม่มีพ่อส่วนนกแขกเต้ามาคาบเอาข้าวนาของโกศิยภาพจนคนที่เฝ้านาต้องไปขอบอกเจ้าของว่าผมรักษาไม่ไหวผมจะต้องเป็นโทษแน่ต่อไปก็เหลือแต่ฟางเพราะมีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายมากินมันมีนกประหลาดตัวหนึ่งกินทั้งวันคาบเอาแต่รวงไปเศรษฐีก็บอกให้เขาดักรู้ดักแล้วเป็นบ่วงพอจับนกแขกเต้าได้ถามเราเป็นเวรอะไรเป็นกรรมอะไรกับท่านจองเวรจองกรรมอะไรกันท้องท่านก็ในน้อยท่านยังคาบเอาไปอีกท่านมียุ้งมีช้างไว้ตรงไหนนกแขกเต้าก็บอกว่าท้องเราก็มีเพียงเท่านี้เวรกรรมซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยมีแต่เราเอาไปใช้หนี้เก่าคำนี้น่าคิดเอามังมากน่าคิดเอามังมากมุ่งเจติปุพพกตังอินังเอาไปใช้หนี้เก่าเราเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่เราเอาไปฝังไว้เป็นขุมทรัพย์ข้าวที่เราเอาไปเศรษฐีโกศิยภามนี่ก็สงสัยว่านี่เก่าคืออะไรที่ท่านพูดถึงนี่ใหม่ที่ให้กู้คืออะไรเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้คืออะไรนอกจากนี้ก็เล่าให้ฟังว่าบิดามารดาของเรามารดาของเราขนหลุดร่วงปีกหลุดร่วงบินไปไหนไม่ได้แก่เท่าชีวิตเราได้จากท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเราเป็นหนี้ท่านอย่างมหาศาลเราเอาไปเลี้ยงท่านเป็นการใช้หนี้หนี้ชีวิตจะต้องใช้ด้วยชีวิตแม้เราจะตายลงเราก็ยอมเพราะเจ้าของชีวิตเราคือผู้ให้ชีวิตนี่คำหนึ่งที่น่าคิดเอามังมากส่วนเอาไปให้เขากู้หนี้ใหม่นั้นลูกแดงๆของเรายังไม่มีขนปีกขนหางหากินเองไม่ได้เราเอาไปเลี้ยงเขาเป็นการให้เขากู้หนี้เอาไว้เมื่อเขาเติบโตมาเราแก่เท่าเขาอาจจะได้เอามาใช้หนี้เราส่วนการที่เราเอาไปฝังขุมทรัพย์ไว้
ยังมีนกชลาอื่นๆนกป่วยไข้นกพิการนกอ่อนแอซึ่งหากินเองไม่ได้เราก็เอาไปฝากนกเหล่านั้นเป็นการฝังขุมทรัพย์เมื่อกี้เราได้ยินการสวดนิธิกันทคาถานั้นพระโบราณไม่เข้าใจเอาไปสวดเอาให้มันให้คำอยู่ในป่ามันมีตอนหนึ่งว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญะเมนะทะเมนะจะนี่ที่ภูมิอินโตโหติอิทิยาปุริสัสวามนุษย์ก็ตามสตรีก็ตามผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีบุคคลด้วยศีลด้วยการข่มใจสำรวมใจฝังไว้ในบิดามารดาเจติยมหิจะสังเขวาปุคะเลอติถีสวามาตลิปิตลิวาปิอโทเชธรรมปิพาตลิวันนี้เรามาฝังขุมทรัพย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงที่พูดมาเมื่อกี้นี้ยัสธาเนนะการให้ทานสีเลนะการรักษาศีลการให้ทานเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ำรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์อย่างกลางสัญญาเมนะทะเมนะจะข่มใจสำรวมใจเป็นพรหมจรรย์อย่างสูงวันนี้ท่านมาจำศีลวันนี้ท่านมาให้ทานท่านยังมาจำอุโบสถทศีลในวันเมฆและท่านต้องมานั่งสมาธิกับพระสองชั่วโมงสามชั่วโมงข่มใจสำรวมใจท่านกำลังประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เบื้องต่ำถึงเบื้องสูงเพราะนั้นอันนี้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรากำลังตอบบุญแทนคุณของแม่ชีวิตนี้ได้มาจากแม่และพ่อเอามาฝังลงด้วยฐานด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงคือสัญญามัคคเมนะข่มใจสำรวมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าหีเนนะพรหมจริเยนะคัตติเยนะอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดเป็นกษัตริย์ในตระกูลอันสูงส่งเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำเท่านั้นคือการให้ทานอย่างวันนี้ท่านก็จะได้เห็นว่าท่านในพลมาให้ทานกี่แสนวันนี้ท่านคิดดูโรงเรียน8โรงนี่ทุนโรงละ 20,000 นี่ก็ฟาดเข้าไปเท่าไหร่แล้วแสนแล้วก็ยังมีทุนอื่นๆอีกรวมไปตั้ง34ทุนแล้วก็มาถวายที่วัดสร้างถังเก็บน้ำฝน 30,000 สร้างห้องน้ำอีก 15,000 เป็น 45,000 อันนี้ถ้าไปถามพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำนะท่านอาจจะทานได้เป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ท่านอาจจะไม่สามารถมาทำพรหมจรรย์อย่างสูงสมาทานอุโบสถทศินเจริญสมาธิภาวนาข่มใจสำรวมใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้เข้าใจว่าพวกเราอาภัพนะเราทั้งหลายเนี่ยทำบุญมากกว่านั้นอีกจึงบอกว่ายัสธาเนนะสีเลนะสัญญาเมนะทะเมนะจะสี่อันเป็นทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มทรัพย์สมบัติคือข้าวของเงินทองเป็นเครื่องปลื้มในโลกนี้ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่ทานศีลข่มใจสำรวมใจซึ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องปลื้มทั้งโลกนี้และโลกหน้าสามารถนำไปได้ทานก็ดีศีลก็ดีข่มใจตนเองสำรวมใจก็ดีมุ่งเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใดมีแต่คุณงามความดีแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมแก่พ่อแก่แม่แต่ทรัพย์ภายนอกเงินทองมากๆใช้ผิดก็ผิดอย่างยิ่งใหญ่เอาเงินนั้นไปจ้างฆ่าคนก็ได้ไปตั้งบ่อนคาสิโนไปซื้อยาเสพติดจ้างคนปลูกกัญชามอมเมาคนทั้งโลกเงินเหล่านั้นก็กลายเป็นยาพิษในโลกแต่ถ้าใช้เงินเหล่านั้นทรัพย์นั้นใช้ให้เป็นประโยชน์จ้างคนมาปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่ท่านมาสร้างทั้งน้ำทั้ง
านมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเรียกว่าทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยเพื่อจะลงโลกให้เกิดคุณงามความดีเป็นปุ๋ยที่หลั่งไหลออกมาบำรุงคุณงามความดีให้โลกมีความดีมากขึ้นทรัพย์นั้นยังมีทั้งคุณทั้งโทษต่อภายนอกถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์และนาถาบินที่เกิดเศรษฐีสร้างวัดมามีทุนของตนเองเป็น80 โกฏิทั้งหมดแต่ลูกของท่านไม่เข้าวัดฟังธรรมเลย

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

นวาจายวเจรสาวังพุทเธกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตุเจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเธ

ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมล somnet.p@msu

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ธรรมะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องอุปมาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบสำหรับให้เทียบกับการปฏิบัติของเราถ้าไม่งั้นมันจับไม่ถูกกิเลสของคนที่แต่ละคนละคนนั้นที่จะต้องชำระซักสางกันมีหลายอย่างหลายเรื่องต้นไม้เหมือนกับต้นไม้คนเราเอาละต้นเข่าเถอะเปรียบต้นเข่าต้นเข่าแล้วมีเม็ดเดียวมาปลูกลงไปในโคนในดินแล้วถ้าหากดินนั้นงามมันก็แพร่หลายไปหลายต้นในหลายต้นแล้วก็มีหลายรวงมันแพร่ไปเป็นหลายรวงเมล็ดข้าวเม็ดเดียวเนี่ยจะแพร่ไปหลายรวงเม็ดมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ก่อนนั้นไม่มีใบก็ไม่มีเพราะว่าถูกน้ำถูกโคลนเขาแตกออกมาเป็นหน่อแหน่งออกมาแล้วก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นไปมันมีน้ำซ้ำเมื่อดินดียังแตกขยายไปหลายต้นแล้วก็เป็นต้นเป็นรวงขึ้นมารวงไม่ออกไม่ทราบออกไว้จากไหนทราบออกไว้จากไหนจนกระทั่งเป็นรวงแก่ขึ้นมาถ้าไปรวมเนาะเม็ดนั้นอีกบรรดาต้นทั้งหลายรากทั้งหลายใบทั้งหลายไปรวมมันในเม็ดอันเดียวนั่นแหละเก็บไว้มันเก็บเองแล้วก็ถ้าเมื่อเขาจะไปปลูกเขาต้องเอาเม็ดเข้านั่นแหละแต่ละเม็ดนั้นไปหว่านลงน้ำของโคลนแล้วก็เป็นรากเป็นต้นออกมาอีกแพร่ขยายออกไปจะเป็นรวงจนกระทั่งเป็นเม็ดแก่แล้วก็เก็บไว้ทั้งหมดแต่กิเลสของเราไม่เหมือนนั้นคนเรานั้นเมื่อยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็ไม่มีอารมณ์อะไรหรอกมากมายท่านแก่มาแล้วเติบโตขึ้นมารู้จักเพราะว่าเดียงสายังกระทั่งมีครอบครัวเรื่องกิเลสค่อยขยายอ๋อขยายออกแต่ก่อนไม่อยากได้ท่านเติบโตมาก็อยากได้อยากดีอยากเด่น นานนะเขาก็อยากได้มากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีกกว้างขวางออกไปเพื่อลูกเพื่อหลานนอกจากนั้นอีกการอยากได้แล้วไม่ใช่เพื่อลูกเพื่อหลานเท่านั้นแต่อยากได้มากมายไม่ทราบเพื่ออะไรเรียกว่าไม่อิ่มไม่พอความอิ่มไม่พอ ขยายไปกว้างขวางในกรณีจนแก่จนเฒ่าจนตายแต่ความอิ่มความพอไม่ยังไม่พอท่านเทศนาว่าความอยากความไม่อิ่มไม่พอของคนมันเหลือล้นโลกไม่ใช่เพียงโลกนี้แล้วนะมันเหลือล้นไปอีกมันมากนี่ก็มากไม่เหมือนกับต้นเขาต้นเขานั้นแก่มาแล้วรวมไปรวมเก็บไว้ในเม็ดเขาเม็ดเดียวน่ะต้นรากต้นละรวงเอาไปรวมมัดเม็ดเดียวเท่านั้นน่ะชาวนาก็ต้องเมื่อแก่มาแล้วเอามารวมกันใครไปยุงไปสั่งก็สบายใจไปการที่ขยายการที่รวมไม่ได้นั้นคนเรามันรวมกิเลสมันรวมไม่ได้ไม่เหมือนต้นเขาต้นเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติธรรมให้เป็นอย่างต้นเขานั่นแหละเรากำหนดพิจารณาที่มันขยายกว้างขวางออกไปด้วยกิเลสอารมณ์ของพวงมันส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละอย่างละอย่างนี้มากมายเหลือที่จะขนานนามนับกิเลสมันมากเหลือเกินตาเห็นอยากได้ชอบอกชอบใจยินดีพอใจไปปรุงไปแต่งอีกไปปรุงไปแต่งไปยืดยาวไปตาเห็นอะไรนะถ้าหากว่าจะขยายเป็นต้นเขาต้องปลูกตั้ง9ปีที่ปีก่อนตั้ง100ปีก็ปลูกอย่างนั้นแหละปลูกมันก็ขยายกว้างออกไปนะสิเม็ดเข้าเม็ดเดียวเมล็ดเข้าเม็ดเดียวนั่นน่ะขยายออกกว้างขวางถ้ากิเลสเราเปรียบอย่างนั้นน่ะถ้าจะเปรียบอย่างกิเลสไม่ใช่คำที่ว่าเม็ดเดียวมันขยายออกไปนะไม่ใช่ของอันเดียวนะความรักความชอบความยินดียินร้ายความโกรธความหลงมีครบหมดแต่ละอย่างนี่แต่ละอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีครบหมดบริบูรณ์มีแน่นหมดความรักความโกรธเกิดจากความรักภัยยังหลายเกิดจากความรักความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมากมายความหวงแหนความยึดความถือปรุงแต่งสรรพสัตว์ทุกอย่างเกิดจากความยึดความถือมากมายมีรูปอย่างเดียวเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ทั้ง6อย่างโอ้โหมากกว่าเหลือเกินความทั้งหลายนั้นน่ะที่มันกว้างขวางน่ะถ้าเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมมันจะรวบรวมความลงไปได้มันออกไปจากไหนมันออกจากใจใจตัวเดียวเป็นเหตุจับใจตัวนั้นได้แล้วมันรวมเข้ามาเมื่อกับเม็ดเขาเม็ดเขารวมเข้ามามาอยู่นั้นหมดรากต้นใบได้รวมอยู่ในเดียวหมดเวลามันออกไปมันออกไปจากอันนั้นแหละจากใจนั่นแหละผู้ที่ชำระถ้ามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวมเข้ามาไม่เห็นหรอกไม่เห็นรากไม่เห็นต้นเห็นลำไม่รวมมันหรอกมันรวมมาที่ไหนมันต้องขยายออกไปยังค่อยเห็นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปยังค่อยเห็นมันมันเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆในขณะมันรวมไม่เห็นเพื่อจะชำนาญก็ต้องชำนาญในเวลาที่มันขยายไปนั่นไม่ใช่ชำนาญในเวลาที่มันรวมเครื่องมีปัญญาไม่สามารถจะจางรู้ทั่วถึงได้เมื่อมันรวมเข้ามาแล้วนั้นพิจารณาของละเอียดไม่ได้ท่านผู้วิเศษท่านผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเมื่อมันรวมเข้ามาแล้วมันอยู่ในที่เดียวแล้วสนุกชำระสาสางไม่ต้องไปชำระที่อื่นอยู่ในเดียวหมดโลภก็อยู่นั้นโกรธก็อยู่นั้นหลงก็อยู่นั้นรักก็อยู่นั้นชังก็อยู่ในนั้นที่จะชำระก็ชำระในที่นั่นเนี่ยให้หมดจบบริสุทธิ์ลงในที่นั่นเนี่ยแต่เรามันไม่มีปัญญาฉลาดเพียงพอจึงต้องชำระในเวลาที่มันเป็นต้นเป็นลำตัดมาเสียถอนมาเสียมันก็ดับได้เหมือนกันถอนแล้วลากทิ้งแล้วก็ดับได้เหมือนกันท่านถ้าหากว่าถอนไม่ได้มันจะไปก่ออีกเลยมันจะเป็นเหมือนกับต้นเขาเนี่ยว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วตกถูกดินถูกน้ำเขางอกออกมาขยายเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาอีกเวลาเป็นต้นเป็นลำเป็นรวงขึ้นมาแล้วโอ้ยิ่งมากกว่าเก่าเมล็ดเดียวตั้งร้อยพันเมล็ดดังนั้นเราจึงให้มีสติควบคุมตัวนั่นแหละตัวใจนั่นแหละไว้ให้แน่นหนาเมื่อมันออกไปก็เรียกว่ามันแตกมันจมสายไปมาทั้งทุกทั้งต่างนั้นก็เรียกว่ามันแตกเป็นกิ่งเป็นง่าออกไปเราพิจารณาชำระสาสางด้วยเหตุที่มันไม่มีสิ้นสุดที่สุดมันเป็นโทษทุกข์ทำใหเวียนว่ายตาเกิดก็เพราะเหตุนี้แหละมันไม่สิ้นสุดสักทีจนกระทั่งเห็นโทษทุกข์ของมันจนเบื่อหน่ายคล ายจากความยินดีพอใจนั้นนั่นเรียกว่าชำระเมื่อบังคลายจากความรักความใคร่ความยินดีทั้งหลายนั้นหมดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งเป็นกลางอยู่รักษาความเป็นกลางไว้ถ้าหาอย่างมันไม่หมดมันก็ต้องออกไปอีกพอปฏิเอกชำระให้เป็นอย่างนั้นแหละอีกอยู่เสมอเพราะกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอจะต้องควบคุมอยู่ทุกเมื่ออันนี้เราเข้าใจว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่อีกที่หลังมันยังรู้เข้าไปตรงนั้นอีกละเอียดเข้าไปตรงนั้นอีกมันไม่มีที่มันไม่สิ้นสุดแค่นั้นชำระได้อย่างนี้อยู่เสมอก็ยังคุณประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าได้ครั้งนึงแล้วเราพอแล้วยินดีแล้วพอใจยินดีก็เพียงแค่นั้นเข้าใจบริสุทธิ์หมดจดที่หลังมันไปถูกดินถูกน้ำเขาประสบอารมณ์คือดินน้ำมันถูกดินถูกน้ำคือประสบอารมณ์อารมณ์ที่ให้โกรธอารมณ์ที่ให้รักให้โกรธให้ยินดีให้ยินร้ายมันจะฟุ้งขึ้นมาอีกผู้ที่ทำความเพียรภาวนาต้องพยายามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับพบเราชาติไม่ถ้วนเกิดมามันสะสมกิเลสมามากมายกิเลสคือกรรมดีกรรมชั่วเราทำมามากมายแต่ความดีมันน้อยความชั่วมันมากเราสังเกตดูในเวลาวันหนึ่งมันคิดอะไรบ้างมันคิดจะรวมได้อย่างอธิบายมันนี่มีไหมโดยสมากไม่มีนั่งทำกองเพียรภาวนาตั้งหลายปีมันก็ไม่รวมให้มีแต่ฟุ้งอยู่เรื่อยไปแสดงว่ากิเลสมันหลามากกว่าสมาธิเหตุนั้นยังต้องพยายามวันหนึ่งถ้าปีหนึ่งสักหรือสองปีได้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชำระไปแล้วครั้งหนึ่งมันเข้าถึงจุดรวมได้กันน่ากว่าชำระได้ละจะค่อยเบาบางไปเราชำระไม่ได้ก็มีที่พุ่งสั้นอยู่ตลอดเวลาหาที่กิเลสตัวอยู่ตลอดทุกเมื่อไม่ใช่ของง่ายๆการทำความเพียรภาวนาไม่ใช่ของง่ายๆแต่ไม่ใช่ของยากหรือวิสัยผู้พยายามทำต้องสำเร็จวันหนึ่งถ้าไม่เป็นไปเพื่อความรู้สึกมุ่งจดแล้วพระองค์ไม่สอนแต่ว่าอาศัยการนานช้าหน่อยถ้าหากว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสเริ่มไปไม่มีเวลาค้นในสักทีแต่ว่าเราต้องการอยากได้ความสุขอยากพ้นจากทุกข์อยากพ้นจากกิเลสแต่เราสะสมกิเลสไม่ใช่ชำระกิเลสทางชำระกิเลสต่างหากเป็นความสุขอะไรการชำระกิเลสการทำทานแก่ชำระกิเลสเบาบางนะครับส่วนนี้ก็เบาบางไป เปลือกเปลือกตื้นตื้นนี่ก็บอกไปคนที่ทำบุญทำทานเกิดความปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจความโลภความโกรธก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทำบุญทำทานมากๆแต่ความโกรธมันก็หายไปความยินดีพอใจเริ่มใสในการทำบุญเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะกิเลสมันลาไปแล้วตอนนี้ยังหยาบอยู่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วรักษาศีลนะและความชั่วเสียและความชั่วห้าข้อก็ดีความชั่วแปดข้อเรียกว่าศีลห้าที่แปดเราชำนาญได้พิจารณาถึงเรื่องความชำนาญของเราได้ชิ้นข้อนั้นเราก็ละได้ชิ้นข้อนั้นแล้วก็ละได้สามสี่ห้าข้อจนกระทั่งแปดข้อเก้าข้อหรือสิบข้อ227ข้ออันนั้นเราชำระใจของเราที่จะให้มาตั้งมั่นอยู่ในชิ้นไปไม่ใช่ของง่ายๆเราตั้งมั่นอยู่ในชิ้นไม่ใช่ของง่ายที่ของยากที่ทำได้นะที่เราทำได้เรียกว่าชำระความชั่วของเราไปนั่นก็เสื่อมความบางไปทำสมาธิภาวนาสงบเยือกเย็นเห็นความสุขเอาละความชั่วความเร็วสายสามความวุ่นวายได้มีความสุขอยู่ขั้นก็เรียกว่าชำระกิเลสไปแล้วค่อยหมดไปหมดไปส่วนปัญญาที่จะชำระกิเลสก็คือชำระไปที่เบื้องต้นหมดแล้วตัวปัญญารู้จักทำบุญทำทานสละจาคะเป็นมีความอ้อมอารีรักษามีการมีการเห็นกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมรักษาที่ห้าที่แปดอันนั้นในตัวปัญญาทำสมาธิภาวนาให้สงบนิ่งแน่วได้พิจารณาชำระกิเลสทั้งปวงหมดละถอนไปโดยดำๆจนกระทั่งยังเหลือที่จิตก็เป็นการชำระกิเลสในตัวปัญญาตรงนั้นหากว่าปัญญาวิปัสสนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าปัญญาธรรมดาสามัญทั่วๆไปนั้นที่ว่ามานั้นปัญญาวิปัสสนาแก่กล้าจริงๆจังพิจารณาถึงจิตคิดนึกสิ่งใดของความงดมันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่มีทางไปหมดทางไปไหนมันก็ลงอนิจจังทุกขังอนัตตาลงเอกกตาธรรมเอกกตาจิตจิตอันเดียวแท้ๆนั่นก็เรียกว่าชำระใจแต่ว่ายังนะมันยังไม่ทันสิ้นสุดก่อนเพียงชำระเท่านั้นก็ยังไม่ผิดไม่มีที่ยืนสุดแต่เป็นหนทางแล้วนะถูกทางแล้วทางที่สำเร็จมรรคผลนิพพานก็ทางนี้แหละคือนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละส่วนนั้นปัญญาส่วนวิ

เราต้องค้นหาตัวใจมันเสียก่อนตัวใจแท้น่ะมันตรงไหนกันใจมันเป็นตัวการที่คิดที่นึกส่งไปเรียกว่าจิตนั้นจิตนี่น่ะมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมากมายหลายอย่างไม่มีที่สิ้นที่สุดอธิบายมาทั้งเรื่องความทะเยอทะยานที่ล้นอยากได้นอนอยากนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระก็ออกมาจากใจนะคือค้นหาตัวใจซะก่อนได้อธิบายมาหลายครั้งแล้วตัวใจคือตัวกลางอยู่ได้ว่ากลางมันต้องมีสิสิ่งในปวงมดต้องมีมันต้องมีตัวกลางอันหนึ่งมีดีมีชั่วมันก็ต้องมีไม่ดีไม่ชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีบาปมีบุญมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่บาปไม่บุญมีคิดมันนึกมันต้องมีผู้ไม่คิดมันนึกเราจับตัวนั้นให้ได้เราจับตัวนั้นได้ก่อนถ้าหากมันไม่ทันจับเบื้องต้นไม่อยู่เอาอนาปานุสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเอาตัวนั้นไว้ตัวกลางนะไว้ที่ลมหายใจหรือเอาตัวกลางไว้ที่พุทโธก็ได้ให้มันอยู่เมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธหรืออนาปานสติควบคุมไว้สติที่นึกว่าพุทโธหรืออนาปานสติมันอยู่ตรงนั้นแหละแน่วแน่อยู่กับของอย่างนั้นน่ะอย่างเดียวนั่นน่ะไม่ส่งไปส่งมาหน้าหลังเท่านั้นเป็นเครื่องผูกถ้ายังมาทั้งอยู่ก่อนนั้นนะผูกไว้ที่ของหมดที่มันเป็นอะไรต่างๆถ้าไม่อยู่นั้นน่ะผูกไว้ถ้าหากมันอยู่แน่วแน่แล้วคราวนี้เราเป็นอิสระเนื้อสิ่งทั้งหลายของหมดถ้าไม่อยู่เราไม่เป็นอิสระเป็นทาสของความคิดของนึกถ้าเป็นอิสระอยู่คงที่แล้วสบายอิสระมันต้องสบายดีกว่าเป็นทาสของเขาเรากำหนดพุทโธและนาปาสติให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นานแสนนานก็ให้อยู่นั่นแหละให้อยู่ไปซะก่อนคนเรามันมักอยากจะได้เร็วเดี๋ยวประดาวนะถึงตรงนั้นก็เอาละหรือว่ามันอยู่แล้วก็เอาละไม่อยากพิจารณาอีกมันกลับคืนมาของเก่าของไม่หมดไม่สิ้นมันก็กลับมาคืนมาของเก่าสิเอาชำระกันจนหมดสิ้นแล้วก็พยายามรักษานั่นไว้ตั้งสติรักษานั่นอยู่ตลอดเวลาที่มันรู้ตัวสติเป็นผู้ควบคุมสัมปชัญญะผู้รู้ตัวรู้เรื่องต่างๆอันนั้นเป็นตัวปัญญาว่าเราคุมอะไรว่าเราพิจารณาอะไรจิตมันส่งไปทางไหนมันไปติดอะไรมันรู้ตัวอยู่นั่นนะอันนั้นตัวปัญญาตามรู้ตามเห็นนั่นเองปัญญาทำให้มั่นคงสติให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่

ิ่งที่เราปฏิกรรมอยู่หรือพุทโธก็ดีอานาปานสติหายหมดยังเหลือแต่สติตัวเดียวสติกับใจตัวเดียวสติปัญญากับใจสติก็ออกจากใจปัญญาก็ออกจากใจรวมมาเป็นอันเดียวเลยค่ะนี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกสติก็นั่นใจก็นั่นปัญญาก็นั่นรวมมาในที่เดียวเลยอย่างนี้เราเรียกว่าเม็ดเข้ามารวมมันเก็บเอารากเอาต้นเอาลำมารวมในเม็ดเดียวเมื่อเราขยี้ให้มันแตกขยี้ให้มันทำลายไปมันก็ดับตรงในที่นั้นถ้าไม่ขยี้ไม่ทำลายมันก็จะไปงอกขึ้นไปอีกอ้าวทำภาวนาสักที

ก็ใช้ทรัพย์ภายนอกของท่านไปต่อเอาทรัพย์ภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนะนั่นแหละคือทรัพย์ภายนอกที่เอามาเป็นปุ๋ยให้เกิดทรัพย์ภายในเขาทำถูกแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงขั้นที่พรหมจรรย์อย่างกลางอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดาพลังพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติที่ประอำนาจนั้นเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์เบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานกันอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญะเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้ชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็ชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศิยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500กรีสะ500กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอาจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศิยพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องนี่เก่าแล้วเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากแล้วนั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเราสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั่นชื่อว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปแต่เมื่อก่อนเขาวัดเป็นมากกว่าวัดที่ดินของอินเดียกะลีสะสิบกะลีสะเท่ากับหนึ่งอุสภะหนึ่งก็คือชั่วระยะเสียงหงอหงร้องคนโบราณเอาออกเสียงหงอเป็นเสียงเอาห้องแห้งๆมันไม่ใช่กล้วงสมัยสมนันอุสภะหนึ่งเมื่อได้อุสภะหนึ่งชั่วเสียงมาร้องแล้วก็มาแบ่งเป็นสิบส่วนนี่คือกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งบอกภาษาประเทศล่าว่ามาตาแท้ที่ดินของประเทศอินเดียโอ้เสียงมาเป็นมาตรฐานอุสภะหนึ่งในสิบกะลีสะนี่ไม่เอาถึงอุสภะเอาแค่8กะลีสะแล้วก็เรียนดูสั่งสอนโกศิยพามหลังจากนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตะปุพังภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราเป็นลิงนี่ตัวนี้ลิงโตๆขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กทีนี้เป็นลิงโตๆขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานต์เราได้เป็นพญาของฝูงลิง
มีลิงเป็นหมื่นหมื่นที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่าจุลนันทิยะเราอยู่กับแม่ตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมู่ให้คณะกินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเพิ่มเอาก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็หอมลงหอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผอมลงผลหมากก็ไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอมแม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี่ไม่มีเลยลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไว้ตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทิยะแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุลทิยะจุลนันทิยะน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วที่จะพาแม่เนี่ยลักหนีกลางคืนไปอยู่อุปถัมภ์อุปถากแม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลๆนู้นไกลจากตรงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากฝูงลิงไปก้ายไปอยู่เชิงเขาป่าหิมะผ่านอีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขแก่ระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่ากิตตินจะปกโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูวันนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนปรากฏว่านายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันซวยไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี้ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาอยู่พ
พราะลิงลูกมันเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็กันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างเองทีนะนายพรานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงไปเนี่ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาถูกๆถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโกงขนูขึ้นลิงนันทิยาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องบอกน้องนายพรานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงนี่ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีตาบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้หยาบช้านักจิตใจโหดเหี้ยมนักไม่ฟังเสียงลั่นไกธนูขึ้นมาเสียบเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่จะบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้อีกยังมีอีกก็เอาทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยเยอะเดี๋ยวจะเอาโกงหน้าขึ้นมาเอกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าโผล่เข้าไปบังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะและเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลยแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินข้อนี้ก็จริงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันอีกเหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้ไอ้ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกน่ะมืดฟ้ามัวตินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปรามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านดีก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์ก็ได้เพียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังมามัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่นี่ดินแห้งมีฝุ่นทุลีและอองฟุ้งหนูแต่ที่บ้านเรานูนฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเข่าอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่เขือดำเป็นตอตะกอวิ่งไปร้องหาลูกหาเมียคืนนั้นก็พังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีแต่แม่ตอนเป็นนกแขกเต่านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิงนี่ก็แม่ตาบอดแต่ไม่มีคำว่าพ่อคือในความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแต่แม่ก็เห็นแต่ไก่ตอกตัวนี้แล้วมันเลี้ยงลูกของมันดีที่นี่บางทีท่านก็เล่าว่าภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะความไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปเป็นอเนกชาติในโลกเนี่ยเราเกิดเป็นช้างธนปารกะอีกครั้งหนึ่งแม่ของเราตาบอดเราเป็นช้างเผือกเราได้เลี้ยงมารดาตาบอดพร้อมทั้งโขงแต่ปรากฏว่าเราไม่มีความสุขเมื่อใดจะลงไปสู่น้ำที่สะอาดช้างตัวเล็กตัวน้อยช้างสะเทินก็เบียดลงไปเล่นน้ำขุ่นหมดเวลาเราถอนเง่าบัวถอนล่าบัวขึ้นมาก็ต้องให้มันเหลือจากช้างเล็กช้างน้อยช้างบริวารกินซะก่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าเหลือนั้นเราจึงจะได้นำมาให้แม่เรากินแม่เราตาบอดเราหาอาหารมาไว้ให้เวลาเรากลับมาเราจะดูดน้ำใส่งวงมาแล้วก็เอามาอาบมาพ่นให้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่มีความสุขเพราะแม่ของเราไม่มีความสุขความเป็นอยู่ก็อัตคัดขาดแคลนเนื่องจากถูกเบียดเบียนจากช้างเอิญเราได้ทำบุพจริยาครั้งนั้นด้วยการลักขโมยฝูงช้างจากที่อยู่เก่าไปสู่เทือกเขาจันโทรณะในช่วงนี้เลี้ยงแม่อย่างมีความสุขเอาไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาตีนขุดดินเป็นแอ่งไปดูดน้ำมาใส่ให้แม่ได้กินค้นแต่อาหารหัวบัวเง่าปัวกอไผ่ไม้ช้างนาวอาหารดีๆมาให้แม่กินวันหนึ่งเป็นข่าวอาภัพเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเราและแม่มีคนคนหนึ่งหลงป่าเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในป่าเราไม่สามารถจะอดกลั้นด้วยความวางเฉยได้ด้วยความสงสารนั้นเราก็ได้ไปดูไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านร้องห่มร้องไห้ทำไมท่านมีความทุกข์อะไรชายผู้นั้นบอกว่าเราได้หลงทางมานี่7 วันแล้วออกจากป่าไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่กินเลยคิดว่าชีวิตเราคงจะตายอยู่ในป่านี้ช่างธนปารกะบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ในป่านี้เราจะไปส่งท่านในแดนมนุษย์ว่าแล้วก็เอาขึ้นเสลังพาไปส่งบอกว่าข้าพเจ้าขอความร่วมมือข้าพเจ้าขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่านบางอย่างท่านอย่าไปบอกผู้ใดว่าได้เห็นข้าพเจ้าเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่เหมือนช้างอื่นงาข้าพเจ้าก็ดำเล็บของข้าพเจ้าก็ดำหิวของข้าพเจ้าก็ขาวเผือกผ่องกลัวว่าพระราชาในแว่นแควนปรารถนาอยากได้จะเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีแม่ตาบอดที่จะต้องเรียนดูเราทำบุญคุณแก่ท่านขอท่านจงช่วยสนองอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ใครแต่คนร้ายใจบาปหยาบช้านั้นมีความรู้สึกกระยิ่มในใจว่ามึงเถอะทีนี้กูได้ของดีกำหนดจดจำเทือกเขาและต้นไม้ไว้เป็นทิศทางเพื่อไม่ให้ลืมกลับไปนี้จะไปถวายข่าวสารแก่พระราชาหานายหัตถาจารย์มาคล้องเอาช้างตัวนี้เราจะได้รางวัลที่ดีงามเลี้ยงชีวิตเราพอกลับไปถึงแดนมนุษย์ก็ส่งให้กลับบ้านช้างนี้ก็กลับมาหาแม่ล่วงนั้นมาประมาณสัก7 วันชายคนนี้เข้าไปรายงานต่อพระราชาในป่าหิมพานต์เทือกเขาชื่อจันโทรณะมีช้างเผือกสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีควรที่พระองค์จะนำนายหัตถาจารย์ไปคล้องเป็นล่าเอาช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บารมีได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็นำไปปรากฏว่าเขานำช้างไปประมาณ100 เชือกซึ่งเป็นช้างต่อที่จะไปล้อมจับล้อมตีธนปารกะกำลังลงอยู่ในสระโปคารณีใสสะอาดกำลังถอนเง่าบัวมาล้างจะเอาไปให้แม่เพราะตามปกติแล้วจะต้องถอนเง่าบัวนี่ล้างแม่แก่แล้วฟัน

0: ก็ไม่ดีไม่มีเรี่ยวมีแรงให้กินพืชอย่างอื่นก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ซ้ำตาก็บอดต้องไปหาแต่หัวบัวเง่าบัวต้องล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ต้องดูดเอาน้ำใสสะอาดมาอาบมาให้แม่ดื่มในขณะที่ถอนเง่าบัวนั้นก็ได้ยินเสียงป่าสนั่นบั่นไหวโผล่ขึ้นมาก็เห็นโขงช้างและหมู่มนุษย์คลาคล่ำไปหมดเลยความรู้สึกก็เกิดขึ้นในใจว่าบัดนี้ภัยมาถึงเราคงจะเกิดจากนายพรานป่าคนนั้นเราช่วยเขาแต่เขาบูชาเราด้วยโทษอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นช้างที่มีกำลังมากแม้ว่าเราจะเข็นฆ่าช้างจำนวนร้อยเชือกพันเชือกที่เขาขี่มานั้นก็เป็นวิสัยที่เราจะทำได้แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้บัดนี้เราเห็นว่าคงจะเป็นที่กรรมของเราก็ขึ้นมายืนให้เขาจับให้เขาจับเห็นนายผ่านคนนั้นก็ได้พูดว่าเราได้ช่วยท่านพ้นจากทุกข์แต่ท่านได้ตอบแทนเราด้วยความทุกข์เราไม่รู้จะพูดอย่างไรเราไม่สามารถจะทำอันตรายใดๆแก่ท่านได้แม้เราจะทำก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้เขาก็จับไปขอร้องอ้อนวอนจะกลับคืนไปหาแม่เขาก็ไม่ยอมจับไปถึงในเมืองพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากจัดงานฉลองช้างมงคลทหัตถีฟางลงทองคำไว้ให้โยมอาหารมีแต่หญ้าดีๆที่ช้างชอบปรากฏว่าธนปลกะไม่ยอมแตะต้องแม้แต่หญ้าแม้แต่น้ำข้าพเจ้าจะก้มกืนลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าจะกินลงไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ของข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกินอีกอาหารที่ข้าพเจ้าหาไว้คงพอกินได้ประมาณ6วันหลังจากนั้นก็จะหมดป่านนี้แม่คงจะต้องร้องเรียกหาลูกหรืออาจจะตกเหวตกถ้ำตกหน้าผาตายไปแล้วแม่คงจะคืนขมเมื่อทมทุกข์มากข้าพเจ้าจะไม่ยอมกินจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นแม่ของข้าพเจ้าถ้าไม่เห็นก็ขอให้มันตายเสียที่นี่พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ยอมกินเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ยังรู้จักบุญคุณของมารดาของมันจับนายพรานนั้นมาถามทีทำไมท่านจึงเป็นผู้ตอบบุญแทนคุณของผู้ที่มีคุณด้วยโทษอย่างนี้ลงโทษนายพรานนั้นนอกจากยึดทรัพย์สมบัติที่เป็นรางวัลไว้แล้วเอาช้างนี้ไปปล่อยก่อนที่จะไปนั้นให้นายช่างมาสลักก้อนหินรูปช้างตัวนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่ากตัญญูเจติยาเจดีคือสถานที่ควรเคารพอันแสดงออกซึ่งความกตัญญูช้างตัวนี้ได้กลับไปอาตมาพูดไปว่าแม่กำพร้าแม่กำพร้าได้ยินที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าธนปรกะได้กล่าวว่ากัปปิยามาตากัปปนิยามาตาไมหังแม่ของข้าพเจ้าเป็นกัมพาแล้วเป็นกัมพาลูกอยู่ที่เทือกเขาจันโทรณะข้าพเจ้าจะกินได้อย่างไรข้าพเจ้าจะดื่มได้อย่างไรคำนี้อาตมาไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านบอกว่าแม่กำพาในนี้พวกเราถ้าหากลูกเต้าไม่ระลึกนึกถึงก็พร้อมที่จะเป็นแม่กำพาพ่อกำพาเมื่อกลับไปถึงก็ไปสระโบกขลณีไปถอนเอาหัวบัวล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดเอาน้ำช้างผู้เป็นแม่นั้นกำลังสมสารหาลูกร้องเรียกไปในป่าลูกไปถึงก็ค่อยย่องกลัวแม่จะตกใจก็ค่อยย่องไปแล้วก็เอาน้ำนี่ไปพ่นใส่ให้แม่อาบแม่เข้าใจว่าฝนตกพ่อตาบอดมองไม่เห็นพูดขึ้นมาด่าฝนด่าฟ้าว่าฝนอับปรีฝนจังไรตกมาทำไมลูกของเราก็ไม่มีแล้วเราไม่ปรารถนาฟ้าดินใดๆเราปรารถนาแต่ลูกของเราทำไมน้อยจึงไม่ไปตก ในสถานที่ที่เขาเพาะปลูกเราไม่ปรารถนาใดๆฝนอับปีตกมาทำไมเข้าใจว่าฝนตกแล้วก็ด่าฟ้าด่าฝนคิดถึงลูกลูกนี้พ่นให้แม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปประคับประคองบอกว่าลูกได้กลับมาแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ลูกนำมาให้แม่ได้อาบอันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยบุญกุศลที่เรามีความกตัญญูต่อมารดาการกระทำเช่นนี้เป็นบุพจริยาพอมาเล่าถึงการเป็นคนเมื่อเป็นคนมีพ่อตอนเป็นสัตว์มีแต่แม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยคือมีภิกษุองค์หนึ่งที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แสดงทำให้พ่อแม่ฟังบรรลุโสดาบันที่เป็นลูกเศรษฐีภิกษุไปฟ้องให้ไล่ท่านออกให้ท่านสึกเอาโทษกับท่านพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าบิณฑบาตเลี้ยงแม่เอาผ้าเศษจากพ่อแม่นุ่งห่มเอามาย้อมใหม่มาเย็บใหม่ด้วยนุ่งห่มจึงแต่จีวรเก่าๆปุบๆปะปะพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยให้อภัยเธอเถิดเธอได้กระทำปุพพจริยาแบบที่เราได้กระทำมาเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเมื่อเราเป็นสัตว์ท่านก็เล่ามาเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นส่วนนะสามแม่และพ่อของเราตาบอดเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาพ่อหาแม่เรื่องนี้น่าคิดมากว่าแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ท่านตาดีเมื่ออายุได้12-13ปีเนี่ยพ่อแม่ตาบอดไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันในป่าให้ลูกที่กำลังเติบโตอายุ12-13ปีเล่นอยู่กับสัตว์ในป่าคือส่วนนั้นสามีมีสัตว์พวกเสือช้างทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นอยู่พ่อกับแม่เป็นฤาษีไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันผลไม้บังเอิญฝนตกผู้ที่เป็นพ่อก็ชวนดาบทตปาสินีคือดาบทผู้หญิงฤาษีผู้หญิงบอกว่าเราไปเถอะไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไทรอยู่คนละฝากต้นไทรคืออยู่ใกล้กันไม่ได้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นโพงเป็นโพรงที่อยู่ห้องงูเห่าพอฝนตกน้ำไหลชำระร่างกายที่มีเหือกไข่เต็มเข็มเข้าใจว่าอาหารพอฝนเบาหน่อยก็เลื้อยออกมาพอเลื้อยออกมาแผ่พังผ่านทั้งสองนี้ก็ตกใจประวังงูกระดูกกระเดี่ยวขึ้นมันก็เป่าทีเดียวตาบอดเมื่อตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนร้องเรียกหาลูกอยู่ลูกเห็นพ่อแม่ไม่มาผิดปกติก็มาตามหามากับฝูงสัตว์มาถึงก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ในป่าดังก้องหุบเขาเพิงโถพ่อแม่ได้ยินลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมานี่อย่ามาใกล้พ่อใกล้แม่นะลูกอันตรายงูเห่าอยู่ที่นี่มันเป่าตาพ่อแม่มืดบอดหมดแล้วลูกอย่าได้มาบอดกับพ่อกับแม่เลยอย่าเข้ามานะลูกให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถิดความห่วงใยของพ่อของแม่แม้จะถูกพิษร้ายของอสรพิษตาบอดอยู่แล้วก็ยังมีจิตมีใจห่วงลูกอย่าเข้ามานะลูกตาของพ่อของแม่บอดแล้วเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะเป่าจะกัดลูกเองลูกนี่ก็ไม่กลัวพ่อเป็นเพื่อนกับสัตว์ส่วนทั้งสามนี่มีเมตตากล้ามาสัตว์เป็นฝูงเป็นเพื่อนก็เข้าไปจูงพ่อจูงแม่ไปเห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ร้องไห้ไปพักหนึ่งหัวเราะขึ้นมากักขึ้นพ่อกับแม่ก็เลยว่าอะไรลูกอับปีเมื่อพ่อแม่เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ร้องไห้แล้วยังต้องมาหัวเราะทำไมไม่รู้จักบาปกรรมหรือลูกบอกว่าพ่อแม่สุดที่รักของลูกลูกร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ต้องตามพึ่งตาบอดกรรมเวรอะไร แต่บัดนี้ลูกดีใจหัวเราะตลอดเวลาอยู่ที่นี่มีแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมีแต่พ่อแม่ไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากผลไม้บัดนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดทั้งสองเป็นโอกาสที่ลูกจะได้กระทําคุณงามความดีลูกจึงดีใจจึงหัวเราะสองคนนี้ก็คิดว่าลูกของเรานี่ไม่เลวเลยความดีใจปลื้มปิตินั้นสามารถระงับพิษอันปวดร้าวของงูเห่าได้พักหนึ่งบอกว่าไม่เสียแรงนะที่เราเลี้ยงสามะลูกของเรามาจากนั้นมาสวนสามนี่ก็ไปหาหัวเผือกหัวมันมาให้พ่อให้แม่กินเอาเชือกผูกเอาเชือกเอาเครือเขาเถาวัลย์ผูกเป็นสายไปทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ให้พ่อนี่ลูดไปตามนี้จะฝนน้ำนั้นเอามาอาบให้เอามาให้กินทำอย่างนั้นตลอดมาวันหนึ่งถึงข่าวเคราะห์ร้ายพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่ากปิละยักษราชซึ่งชอบกีฬาล่าเนื้อในป่าก็ไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าบอกบริวารว่าอย่ามาใกล้เรานะรออยู่ข้างนอกเราจะไปคนเดียวในป่าริมฝั่งแม่น้ำนี่ก็สัมมตานี้สัตว์ชุมมากเราต้องการจะไปยิงกระเพาะเราให้มันสนุกมือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ก็สัมมตาพอดีส่วนนักสามไปตักน้ำเอากระออมตั้งหัวไปตักน้ำจะมาให้พ่อให้แม่อาบกินไปไม่ไปเปล่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรแห่เป็นฟุ้งเป็นหมู่คนที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้อย่างอาตมาอยู่ข้างบนไล่นกยูงนกอะไรหนีทุกวันทำท่าไล่เฉยๆไม่ได้โกรธมันก็รู้อีกมันบอกคนว่ายดอกคนเทศจะตีหรือไล่หมู่ขึ้นมาอีกคือเราเต็มนกกาเหว่านกสาลิกานกยูงไปคอยที่นู่นจนมืดถ้าอาตมาไม่ลงมามันก็ไม่หนีไปง่ายๆวะหมายอย่างนี้พอพาท่านทั้งหลายนั่งสมาธิก็ขึ้นไปเกลือนกอยู่ข้างบนมันไปคอยกินอยู่ตรงนู้นส่วนนั้นสามนี่มีแต่สัตว์เป็นเพื่อนพระเจ้ากับปิรักยักษราชมองดูแอบซุ่มอยู่ในป่าเอนี่คนหรือใครหรือว่ากินนอนหรือว่าคนทันหรือว่าเทวดาดูผิวพรรณผุดผ่องงดงามเหมือนทองคำฉะนี้สัตว์ตีวิ่งตามเป็นฝูงถ้าเป็นคนเราจะลองธนูของเรายิงคนคนนี้แหละจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลองดูก็ได้แอบยิงข้างหลังลูกศรกำทราบยาพิษยิงเข้ามาข้างหลังมีทะลุตรงหน้าอกส่วนนักสามไม่มีเมตตาปาณีมากล้มลงไปก็อักลากเลือดออกมาตั้งสติได้เอามือกุมลูกศรข้างหน้าข้างหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ไม่มีประโยชน์กระดูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ใดหนอยิงเราถ้าท่านเห็นว่าร่างกายสรีระของเรามีประโยชน์จะกินได้จะทำประโยชน์ใดฉะนั้นท่านจึงไม่มาเอามาเถิดท่านจะหลบซ่อนอยู่ทำไมกับปิระยักษราชในโผล่ออกมาพ่อได้ยินคำพูดว่านี่เป็นคนนี่เป็นคนก็เลยมาถึงมาเห็นแล้วก็เลยบอกว่าท่านจงเอาเถิดสรีระของเราถ้าหากจะกินได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอฝากมารดาบิดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดอยู่ที่ภูเขาโน้นไกลจากที่นี่ชั่วเสียงคนกู่ท่านจงเดินไปตามนี้ไปบอกข่าวให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าผู้ตามืดด้วยข้าพเจ้าไม่เจ็บปวดรวดร้าวหรอกถูกสอนที่ท่านเสียบลงในอกนี้แต่ข้าพเจ้าเจ็บปวดรุ่นร้าวในจิตใจมากกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นห่วงบิดามารดาผู้ตาบอดท่านเป็นใครพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ก็เลยเล่าให้ฟังข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในแว่นแควนมีชื่อว่ากปิระยักษราชก็เอามือพนมข้าแต่มหาราชผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ข้าพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ผูกใจเจ็บต่อท่าน
1: สัมมาสติถ้าไม่มีตนมีตัวมันแตกมันแทรกซึมอยู่กับคนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันมีคนพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนสอนตัวคนเรานั่นแหละคนไม่รู้เดียงสาก็ไม่สอนอย่างสัตว์ไม่รู้เดียงสาก็ไม่สอนสองคนนี่แหละที่รู้จักเดียงสารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ทั้งนี้ใช่ประโยชน์สอนให้รู้จักละชั่วทำความดีเห็นความชั่วแล้วละให้ละเสียเห็นความดีแล้วจึงสอนให้ทำความดีถ้าไม่ใช่อื่นไกลคือการทำตามคำสั่งสอนของพระองค์นั่นเองธรรมก็แปลว่าธรรมคำสอนนั่นแหละภาษาคำพูดง่ายๆที่นี่แหละท่านไม่ทำตามก็ไม่มีธรรมจึงว่าธรรมแทรกอยู่กับคนอย่างคนทำนาเรียกว่าชาวนาคนทำสวนเขาก็เรียกว่าชาวสวนคนทำนาที่ปกครองเขาก็เรียกว่าข้าราชการทำแผนกต่างๆก็เรียกตามเรื่องนั่นแหละวิชาอาชีพนั้นการงานนั้นเป็นปุ๋ยให้คนเป็นไปต่างๆส่วนธรรมนั่นก็เช่นเดียวกันเป็นปุ๋ยให้คนเป็นไปต่างๆเป็นโสดาเป็นสกิทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ที่ท่านให้ก็รึกถึงคุณพระธรรมไม่ใช่อื่นใดอะไรหรอกมารู้ถึงคุณธรรมะที่พระองค์นั้นของพระองค์นั่นแหละน้อมเข้ามาลงในการปฏิบัติของเราเองทางที่พระองค์สอนเรียกว่าสวคาโตพระควตาธรรมโมทานที่พระพุทธเจ้าเจ้าตรัสดีแล้วสัมพิติโกอกาลิโกเอหิปติโกโอปนายิโกปัจจตังเอทิตะโกโยนิทานที่เห็นด้วยตนเองไม่มีการไม่มีเวลาเรียกคนอื่นให้มาดูได้คือเรียกคนอื่นมาให้ดูเห็นตัวให้เป็นตัวอย่างเราทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกคนอื่นมาดูให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ดูอะไรหรอกจะเอาธรรมที่ไหนมาดูดูการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้ปัจจตังเห็นเฉพาะตนเองเขาบอกแล้วปัจจตังมีที่จะโผล่อยู่นี้เห็นเฉพาะตนเองจะให้ใครมาดูเรานั่นแหละเป็นวินยูรู้เองแล้วเรียกให้คนอื่นมาเอาตัวอย่างอันนี้ คนอื่นเป็นวินยูชนคนอื่นก็รู้ทำอันนั้นแหละไม่ใช่เราแค่ระลึกถึงธรรม ที่มีอยู่ใน

การระลึกถึงคุณตามระลึกถึงทุกขณะในที่เราปฏิบัติเราปฏิบัติได้แล้วนั้นเราปฏิบัติได้เพียงแค่ไหนคอยระลึกอยู่เสมอปฏิบัติได้เพียงแค่ศีลห้าศีลห้านี้คอยระลึกถึงศีลอยู่เสมอคุณงามความดีของศีลนั้นซึ่งทำให้ตนเป็นคนดีขึ้นมาละจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารกล่าวโกหกมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอันนั้นมันดีขึ้นมาแล้วระลึกถึงคุณงามความดีอันนั้นแหละเรียกว่าระลึกถึงเพื่อทำทำตนให้ดีขึ้นมาถ้าทำย่อมทำบุคคลให้ดีขึ้นมาธัมโมหะเวรคติธัมมจารีธัมโมทุจิโนทุกขมาหาติทำแลย่อมรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมตามรักษาผู้ปฏิบัติสุจริตธรรมผู้ปฏิบัติธรรมแล้วย่อมได้ความสบายกายสบายจิตจะคิดจะนึกในสิ่งใดก็ไม่มีความเดือดร้อนเพราะความสุจริตมีอะไรนอกจากธรรมคนทั้งโลกที่มันเดือดร้อนวุ่นวายนี้เพราะไม่มีธรรมคนเราแต่ละคนละคนถ้ามีธรรมก็มีความสุขอยู่มากมากด้วยกันก็เลยเป็นเครื่องเดือดร้อนไปบ้านเมืองก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่บางคนบอกว่ามัวแต่ประพฤติธรรมอยู่ไม่ทันเขาทุกวันนี้โลกมันเจริญมัวแต่ปฏิบัติธรรมจะอยู่ได้อย่างไรเขาตอบว่าจริงอยู่โลกมันเจริญนั่นแหละแต่ใจคนไม่เจริญมันจึงทำให้คนเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกๆคนประพฤติธรรมไม่ใช่สอนให้คนใดคนหนึ่งประพฤติแต่ผู้เดียวเพราะคนทั้งโลกเดือดร้อนเพราะไม่ประพฤติธรรมเพียงแค่ให้มีศีลห้าครบถ้วนทุกคนลองดูสิโลกอันนี้จะเปลี่ยนภาวะไปทันทีโดยไม่ต้องสงสัยทีเดียวเหตุนั้นจึงให้ลึกถึงธรรมนั่นเองปล่อยที่ทำหมดไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักทำจะไม่ทราบว่าทำคืออะไรมันถึงขนาดนี้แหละคนเราถ้ารู้ธรรมะว่าอันนี้เป็นธรรมของดีรักษาความดีนั้นไว้จะนำความสุขมาให้ก็จะลงบางอ้อได้ว่าอย่างนี้หรอกธรรมคือความดีนี่หรอกก็รักษาอยู่เสมอระลึกถึงอยู่เสมอมันก็จะทำผิดพลาดไปได้อย่างไรจะได้ความสุขเสมอสินอกจากนั้นอีก

0: ถ้าผู้เห็นธรรมแล้วตั้งมั่นอยู่ในธรรมธรรมย่อมตักเตือนอยู่เสมอทำชั่วทำผิดทุจริตต่างๆย่อมห้ามสอนตักเตือนอยู่เสมอเหมือนกับบิดามารดาตามสอนลูกเต่าเหมือนกับครูอาจารย์ตามสอนศิษย์ห้ามสอนอยู่ทุกขณะถ้าหากคู่เห็นทำจริงๆจะสอนอย่างนี้อย่างไรเมื่อเผลอทำผิดเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาเองไม่ใช่รู้เฉยๆเป็นเครื่องตักเตือนจริงๆเป็นครูบาตักเตือนจริงๆเป็นเสียงเตือนออกมาจริงๆแสดงปรากฏเป็นภาพนิมิตเตือนจริงๆนั่นแหละถ้าเราลึกถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวมีตนของละเอียดลึกซึ้งมากใครปฏิบัติแล้วย่อมเห็นด้วยตนเองธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะธรรมะนี่แหละจะเป็นพระสงฆ์ก็เพราะธรรมะนี่แหละทำให้เป็นพระสงฆ์ทำเป็นของกลางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกัน ผู้เป็นพระพุทธเจ้าจะรู้ธรรมนี่แหละจึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ก็มารู้ธรรมปฏิบัติบัตรธรรมนี่แหละเป็นจริงจะเป็นพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามดทั้งโลก พระพุทธเจ้าท่านมองทั่วทั้งโลกว่าการอยู่โดดเดี่ยวไม่มีเครื่องเคารพย่อมอยู่ไม่เป็นสุขต้องมีเครื่องเคารพจึงจะอยู่เป็นสุขไม่มีบิดามารดาเป็นที่เคารพไม่มีครูอาจารย์เป็นที่เคารพตรงนี้จริงจักจิตเป็นเครื่องเคารพจะอยู่อย่างไรอยู่ก็เหมือนวัวเหมือนควายนี่แหละสิผู้ฉลาดทั้งหลายต้องมีที่พึ่งที่เคารพถ้าหากคนโง่นั่นแหละหาที่พึ่งไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีที่พึ่งนั้นเป็นความสุขพึ่งคนอื่นให้ระลึกถึงคนอื่นเป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องเดือดร้อนเพราะเหตุที่ระลึกถึงท่านธรรมดาคนโง่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนฉลาดระลึกถึงคุณของผู้มีประกาศคุณระลึกถึงบิดามารดาแหมทราบซึ้งเข้าถึงจิตใจก็ตั้งใจทำคุณงามความดีสนองคุณของท่านระลึกถึงคุณพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตากรุณาที่คุณอย่างยิ่งมีปัญญาอย่างยิ่งหาที่สุดนี้ได้สอนให้เรารู้เท่าเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงถ้าพระพุทธองค์ไม่สอนก็ไม่รู้ของปกปิดอยู่นิดเดียวเช่นทุกข์เป็นของมีอยู่ทุกคน แต่ทุกคนก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้แล้วไม่ทราบว่าวางอย่างไรพระพุทธเจ้ามาเปิดขึ้นว่าทุกอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้จึงมาแลเห็นพระพุทธองค์สอนระลึกถึงพระพุทธเจ้าแม้เหลือที่จะพรรณนานับความมืดอันนั้นนะมันฝังมาตั้งแต่นานมาหลายพบหลายชาตินับว่านับไม่ถ้วนอเนกอนันต์ความที่ปกปิดอยู่นิดหน่อยนั้นเนี่ยพระองค์มาเทศนาสอนมันที่ปิดอยู่นั้นเปิดขึ้นเท่านั้นแหละมีคุณค่าเท่าไหร่แล้วโดยที่พระพุทธองค์นี้ได้หวังไม่คิดค่าเลยตอบแทนแม้แต่คนตอบแทนรู้ถึงคุณพระธรรมธรรมที่พระพุทธองค์สอนก็เหมือนกันอย่างที่พูดมานี่แหละธรรมไม่มีตัวไม่มีตนจะสอนให้เราเห็นของจริงเห็นความดีความชั่วของเราของตนได้แล้วเราลึกถึงพระธรรมนั้นที่เกิดขึ้นมาในโลกที่เกิดขึ้นมามีใจของเรารู้ขึ้นมาในใจของเรามาพร่ำสอนตัวของตนอยู่เสมอมีสติรู้ได้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอพระธรรมของดีลึกซึ้งสุขุมมากเหมือนกันกับยาธรรมโอสถคนใกล้จะตายแล้วนี่ตายแล้วพอรับทานเข้าไปก็หายยังจะไม่ดีหรือตามพระธรรมนี่แหละไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยตนเองค้นคว้าแสวงหาด้วยตนเองแต่ถึงขนาดนั้นก็ตั้ง6ปีค่อยจะเจอสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนำเอาพระธรรมนั้นมาสอนพวกเราพระองค์สอนพวกเราจึงได้ปฏิบัติตามนี่แหละแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่รู้เท่าจริงถ้ารู้ขึ้นมาแล้วด้วยตนเองเห็นขึ้นมาด้วยตนเองนั่นแหละจึงจะถึงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะรู้ขึ้นมาด้วยตนเองก็ตามแต่มันก็รู้ตามแนวคำของพระพุทธองค์นั่นเองพระองค์สอนไว้จึงรู้ตามจึงว่าธรรมเป็นของเก่าเหมือนกับเพชรพลอยที่ฝังอยู่ในดินมันอยู่ในดินตั้งไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีจะมีใครขุดค้นขึ้นมาพบคนที่ไปขุดค้นคนแรกคือพระพุทธเจ้าที่ขุดเมื่อขุดค้นพบแล้วได้นำเอามาตีเผยแพร่ให้คนทั้งโลกพร้อมทั้งตัวเราได้รู้เห็นตาของ
1: นี่คือตาของพระธรรมนั้นเรียกว่าของเอาขึ้นมาเรียนดูพระองค์จึงบอกว่าเอฟ้าคันโตตามนี้ของเราผู้แถวจะผู้ไม่ดีเขากาลังชักบอกได้ปีนี้ท่านเอาแต่พอลบสักน้อยดีพินาศนะมดหกไอ้รูปสูงตัวเราจะให้มีถ้าทำย่อมทำให้เราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงน้อมนอบกราบไหว้พระธรรมเราระลึกถึงคุณพระธรรมอย่างนี้ด้วยสติตั้งมั่นกำหนดรู้ตัวอยู่เสมอเสมอว่าทำดีทำชั่วทำผิดทำถูกละชั่วทำดีนั่นแหละระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนอย่างนี้สอนให้มีสติไม่ให้ประมาทให้ลุ่มหลงถ้ามีสติแล้วไม่ลุ่มหลงหรอกมีสติยึดตัวอยู่ทุกเมื่อการปฏิบัติก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกมีสติรู้จิตอยู่ทุกเมื่อแต่ว่าจะรู้ได้แค่ไหนเท่านั้นแหละถ้าหากว่าเราชำนิชำนาญรู้ตัวตลอดเวลามันก็ไม่เผลออะไรเลยสิก็จะไปทำความชั่วที่ไหนได้นั่นแหละสติสมบูรณ์บริบูรณ์เราทำชั่วเป็นครั้งเป็นคราวลงเป็นเมื่อเป็นยามรู้ตัวครั้งเป็นครั้งเป็นคราวอันนั้นเรียกว่าสติในสมบูรณ์ในวันหนึ่งเรามีสติรู้ตัวไม่ทราบว่ากี่มากน้อยบางทีก็รู้เพียงชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีก็ไม่รู้เลยท่านผู้มีสติสมบูรณ์ไม่ดีบูรณ์ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอนุสติคือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาระลึกธรรมคำสอนของพุทธองค์นั่นแหละเป็นอยู่ตลอดเวลาอนุสติเป็นภาวนากรรมฐานธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าไม่มีตนมีตัวนั้นเราระลึกเอาทำเช่นนั้นเช่นว่านั้นนึกเอามาไม่มาสติเอาความตายความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงสังขารร่างกายแปรปรวนยักย้ายไปทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยประการต่างๆในผลที่สุดมันก็ไม่อยู่ในอำนาจของตนนี่ระลึกอย่างนี้อยู่จิตมันจะวางที่ระลึกถึงว่าถือว่าเมื่อนาสตินั้นคำว่าระลึกถึงพระธรรมคือเมื่อนาสติจิตเข้าถึงซึ่งสมาธิแน่วแน่ก็เรียกว่าระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอนุสติอันหนึ่ง